แล้วนายพันไปครัวเนื้อได้เต่าพันเสียหมาได้เงินตามาเสียเมียดังเดียวกันนอนี่ไปทำงานซาอุดีสามปีมีเงินหมื่นได้อดสากำขืนสู่ความหนาวและห่อนตอนนั้นก็เพื่อเงินเดินทางไปไกลบ้านทำงานจนอาบเหงื่ออดทนกัดกินก้อนเผื่อทุกปันใดก็ต้องสู่บ่มีหัวอ่อนใจครอบว่าความอยากได้ให้เมียอยู่สบายดีมีศักดิ์ศรีฐานะอยู่ดีมีนามีทั้งหน้าทั้งเขาสวนคั่วหัวให้เฮือนหลังใหญ่สร้างให้พร้อมถนอมเจ้าคู่สุแนวนี่ล่ะน้อเพิ่นว่าแจ๋วเหือบ่ทันบ่มพันจมลงใกล้ต่อฟังปลูกเฮือนผิดพลาดพังหาได้ปลูกไม่แท้นตัดผมผิดคิดเขียดแค้นเจ็ดวันปองขึ้นมาเสียเงินตาเป็นแสนบ่ตายหาได้เสียเมียไปเข้านี่เสียศักดิ์ศรีคุณสั่มตึม

แล้วสิ้นสุดกันน้อเศร้าอึ่งถึงเวลาเฮาเหินห่างบุญพลาก่อสร้างเก็บดอกตานความกุ่นกินน้ำความขันศาสตร์นี่นั่นบ่ถึงฟังไพ่เฮือเดินทางมาบ่ทันสุดพันจากกันตรงนี้ไปดีดีเด้อเศร้าอึ่งคุณได้เจ้าตีนเปิ่มนอจังแม่งเจ้าเหอเหิมความสันโดดโลดเต้นเป็นหายกว่าผู้สาวหัดพูดให้เป็นก้าวสูบบุหรี่กินเบียเสียน้ำหัวไปซาอุบอสะอ้อนเงินล้านปานผู้สาวน้อเจ้าบ่แย่งเงาเบิ่งงอนเฮ็ดให้พายอ่อนซ้อนมีแต่คนสิเว้าพื้นคายหน้าว่าบ่ดีแนวเจ้ามีผัวแล้วปันใจให้คนใหม่นางโมลาสองใจสังคมเขาบ่ยกย่องอายบ้านเพิ่นสิหยังลืมความหลังข้างนั้นวันเฮาห่วงเพื่อนขอพระจันทร์โคเต็มหวงสว่างพาวขาวจ้าวันวิวาสุขล้นเป็นมงคลลำยิ่งฮักกันจากใจจริงบ่กบฏกดเหลียวเหนียวมันต่อกันบาดนี้นั่นเจ้าสีขาดสัญญาลืมสัจจะอาธรรมจังแม่นดำใจเจ้าเอากันมาพากันสร้างแยกทางเดินคอยเกินนายเลยบ่มีความหมายหอดเงินทองของเครื่องใส่มีไว้ก็บ่สนเหลือแห้งคอยดันดุนไปต่างถิ่นทะเลทรายผูกพ่อตายก็อดสาหากินมันนี่จนว่าเมียหิวสีหนีไปมีผัวใหม่เสียเมียไปได้เงินเสีย